สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่14 ตุลาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหน่วยงานความมั่นคงของรัสเซียระบุว่าได้ควบคุมตัวนักข่าวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งในสังกัดหนังสือพิมพ์ฐานต้องสงสัยว่าก่อเหตุจารกรรมสำนักงานบริการความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐหรือ FSB ของรัสเซียประกาศเมื่อวันอังคารที่13ตุลาคมว่าได้ควบคุมตัวผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนผู้ซึ่งประจำอยู่ที่สำนักงานในยูชโนซาคารินส์ในซาคารินซึ่งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกไกล FSB กล่าวหาชายคนนี้ว่าเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสามารถด้านการป้องกันประเทศของรัสเซียตามคำสั่งของหน่วยข่าวกรองแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นทางสำนักงานระบุว่าเขาถูกควบคุมตัวและถูกพาตัวไปยังกรุงมอสโกชิงตัดหน้าการเดินทางออกจากรัสเซียของเขาเพียงเล็กน้อยสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียออกอากาศภาพวิดีโอที่ปรากฏให้เห็นขณะเจ้าหน้าที่ของ FSB กำลังควบคุมตัวนักข่าวผู้นี้รวมทั้งเผยแพร่การสัมภาษณ์บุคคลนิรนามผู้หนึ่งที่ทางสถานีระบุว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ FSBในระหว่างการสัมภาษณ์บุคคลผู้นี้อ้างว่านักข่าวญี่ปุ่นผู้นี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้คนที่อาศัยอยู่บนเกาะต่างๆซึ่งรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่บนเกาะ4 เกาะที่รัสเซียเข้าควบคุมและญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับผู้คนที่ถูกเกณฑ์ไปร่วมในการลุกรานยูเครนรวมทั้งผู้คนที่สมัครใจไปร่วมเกาะ4 เกาะนี้ในญี่ปุ่นเรียกกันว่าดินแดนทางเหนือรัสเซียควบคุมเกาะ4 เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2สถานีโทรทัศน์รายงานออกอากาศด้วยว่าศาลแห่งหนึ่งในกรุงมอสโกแจ้งนักข่าวผู้นี้ว่าตัดสินใจควบคุมตัวเขาเป็นเวลา1 เดือน 29 วันสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียรายงานว่าเขาจะถูกควบคุมตัวไปจนถึงวันที่12 ธันวาคมเกี่ยวกับการประกาศต่างๆที่ว่านี้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในกรุงมอสโกเผยแก่ NHK ว่ากำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเรียกร้องผ่านช่องทางทางการทูตให้รัสเซียมอบข้อมูลอย่างรวดเร็วและปฏิบัติตามกระบวนการที่เป็นธรรมและไม่ลำเอียงทางการของซาคารินในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียกล่าวว่าขณะนักธุรกิจและบุคคลอื่นๆจากจีนเดินทางไปเยือนเกาะเอโทโดฟุซึ่งเป็นเกาะหนึ่งในบรรดา4 เกาะที่เรียกรวมกันว่าดินแดนทางเหนือในญี่ปุ่นรัสเซียควบคุมเกาะ4 เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2ทางการซาคารินประกาศเมื่อวันอังคารที่13ตุลาคมว่าคณะผู้แทนนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและนักธุรกิจจากมณฑลเฮหลงเจียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนทางการระบุว่าการเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นตามคำร้องขอของผู้ว่าการแคว้นซาคารินและชี้ว่าความมุ่งประสงค์คือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร่วมระหว่างรัสเซียกับจีนทางการซาคารินระบุว่าคณะผู้แทนจากจีนแสดงความสนใจในการทำฟาร์มเม่นทะเลและปลิงทะเลและไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่เป็นตัวเลือกสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นติดต่อไปยังรัสเซียและจีนแล้วผ่านช่องทางทางการทูตเมื่อกลางดึกของวันอังคารที่13ตุลาคมทางกระทรวงเผยว่าได้เรียกร้องอย่างหนักให้2 ประเทศนี้ดำเนินการอย่างเหมาะสมในเรื่องนี้อีกทั้งเสริมว่าได้แจ้งทั้ง2 ประเทศไปแล้วว่าการกระทำต่างๆของรัสเซียนั้นเข้ากันไม่ได้กับจุดยืนที่แน่วแน่เรื่อยมาของญี่ปุ่นที่ว่าดินแดนทางเหนือเป็นส่วนหนึ่งที่สืบทอดกันมาของดินแดนญี่ปุ่น

นางนาวีพิไลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ได้เดินทางเยือนศาลอาญาระหว่างประเทศในกรุงเฮกเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และพนักงานที่กำลังประสบปัญหาภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐนางพิไลเคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตั้งแต่ปี2546ถึง2551ในระหว่างการเยือน ICC เมื่อวันจันทร์ที่12ตุลาคมเธอได้พบกับนางอากาเนะโทโมโกะประธาน ICC และเจ้าหน้าที่ต่างๆนางพิไลเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทของ ICC โดยกล่าวว่าความเห็นอกเห็นใจและความกล้าหาญของศาลยังคงทำให้มั่นใจได้ว่าการกระทำผิดจะไม่ได้รับการยกเว้นโทษรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศเมื่อวันศุกร์ที่9ว่าได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อ ICC โดยตรงแล้วหลังมีการดำเนินการในลักษณะเดียวกันซึ่งมุ่งเป้าไปที่นางอากาเนะนางอากาเนะแสดงความยินดีกับนางพิไลโดยกล่าวว่านี่เป็นการยอมรับที่สำคัญถึงบทบาทที่จำเป็นอย่างยิ่งของกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศซึ่งเป็นรากฐานของสันติภาพที่ยั่งยืนนางนาวีพิไลผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปีนี้ได้ย้ำถึงความสำคัญของบทบาทของศาลอาญาระหว่างประเทศพร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์สหรัฐที่เพิ่มแรงกดดันต่อศาลดังกล่าวเธอให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับ NHK ที่กรุงเฮกเมื่อวันอังคารที่13ตุลาคมนางพิไลอดีตผู้พิพากษาศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC กล่าวว่าแม้เธอไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับรางวัลแต่เหตุผลที่ให้มานั้นก็สมเหตุสมผลเธอกล่าวว่าความยุติธรรมระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งทั่วโลกในขณะนี้มีความขัดแย้งมากมายสถาบันต่างๆของเราก็กำลังถูกโจมตีและพวกเขาเลือกที่จะมอบรางวัลให้กับบุคคลมากกว่าสถาบันดังนั้นดิฉันจึงพอใจกับเหตุผลที่พวกเขาให้รางวัลนี้เธอเรียกมาตรการคว่ำบาตรที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐบังคับใช้กับ ICC ว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและยอมรับไม่ได้เธอกล่าวเสริมว่านี่น่าเศร้าอย่างแท้จริงเพราะผู้คนทั่วโลกกำลังแสวงหาความยุติธรรมนางพิไลเน้นย้ำว่าสถาบันระหว่างประเทศเช่น ICC นั้นเป็นทางช่วยเดียวในช่วงเวลาแห่งสงครามซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าอาคารสำนักงานบริหารของซาอุดีอารามโคซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีท่ามกลางการตอบโต้กันไปมาอย่างรุนแรงระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มฮูตีซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลในเยเมนประเทศเพื่อนบ้านของซาอุดีอาระเบียกระทรวงพลังงานของซาอุดีอาระเบียแถลงในวันพุธที่14ตุลาคมว่าการโจมตีเมื่อวันอังคารที่13ทำให้เกิดเพลิงไหม้ในวงจำกัดที่อาคารดังกล่าวในเมืองดารานทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทซาอุดีอารามโคทางกระทรวงกล่าวเพิ่มเติมว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บสำนักข่าวของทางการซาอุดีอาระเบียรายงานว่ากองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียได้สกัดขีปนาวุธของกลุ่มฮูตีในเมืองดารานส่งผลให้มีเศษกระสุนตกลงไปในพื้นที่อยู่อาศัยสำนักข่าวดังกล่าวระบุว่ากองกำลังพันธมิตรได้ยิงสกัดขีปนาวุธในกรุงริยาดด้วยเช่นกันความขัดแย้งระหว่างทั้งสองฝ่ายทวีความรุนแรงขึ้นในระยะนี้ทั้งสองฝ่ายยืนกรานในท่าทีแข็งกร้าวทำให้มีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบที่ทวีความรุนแรงจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายานะคาซูโอะรัฐมนตรีเกษตรของญี่ปุ่นลาออกจากตำแหน่งแล้วหลังจากถูกตรวจสอบอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจากคำกล่าวของเขาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับถนนและการกระทำที่อาจละเมิดกฎหมายเลือกตั้งนายานะได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะเมื่อเย็นวันพุธที่14ตุลาคมต่อมาเขาได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าเขาได้แจ้งนายกรัฐมนตรีถึงความตั้งใจที่จะลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความวุ่นวายเพิ่มเติมต่อรัฐสภานายานะได้แสดงความคิดเห็นที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในการชุมนุมกันที่จังหวัดโทจิงิซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนที่เขาจะเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายนเขากล่าวว่าเขาได้ตัดลดงบประมาณจำนวนมากเกี่ยวกับถนนของเทศบาล2แห่งที่นำโดยนายกเทศมนตรีที่ไม่ให้การสนับสนุนการเมืองแก่เขาเขาได้ถอนคำพูดเหล่านั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและออกแถลงการขอโทษแต่พรรคฝ่ายค้านยังคงเรียกร้องให้เขาลาออกนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าเขาอาจละเมิดพระราชบัญญัติการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐด้วยรายงานข่าวกล่าวหาว่าเขายังจัดรถรับส่งฟรีสำหรับผู้สนับสนุนของเขาในการหาเสียงเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งในอดีตด้วยซึ่งฝ่ายค้านโต้แย้งว่าการกระทำดังกล่าวอาจผิดกฎหมายเมื่อวันพฤหัสบดีที่15นางทากาอิจิได้แต่งตั้งนายทาเกเบะอาราตะดำรงตำแหน่งนี้แทนโดยนายทาเกเบะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอายุ56ปีจากพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลรัฐบาลญี่ปุ่นได้ขอให้เจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียเร่งให้ข้อมูลหลังจากที่มีการประกาศว่าได้ควบคุมตัวนักข่าวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งไว้จากการต้องสงสัยว่าทำการจารกรรมหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียประกาศเมื่อวันอังคารที่13ตุลาคมว่าได้จับกลุ่มผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของสำนักข่าวฮอกไกโดชิมบุนเพรสประจำเมืองยูสโนซาคาลินในภูมิภาคซาคาลินทางตะวันออกไกลของรัสเซียเมื่อวันพุธที่14นายนากามูระคิมิตะเกะผู้อำนวยการสำนักกิจการยุโรปกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เรียกตัวนายนิโคไลโนสเดรฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นเข้าพบและเรียกร้องให้มีการให้ข้อมูลโดยเร็วการปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวอย่างมีมนุษยธรรมและการเข้าถึงตัวผู้สื่อข่าวนอกจากนี้นายนากามูระยังได้ประท้วงอย่างรุนแรงต่อการเผยแพร่ภาพวิดีโอที่อ้างว่าแสดงให้เห็นการจับกุมผู้สื่อข่าวเขาวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียที่เผยแพร่ภาพดังกล่าวฝ่ายเดียวโดยไม่มีการชี้แจงแก่ทางการญี่ปุ่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะร่วงลงไปอยู่อันดับที่6ในการจัดอันดับโลกในปีหน้าตามหลังอินเดียและสหราชอาณาจักรในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจล่าสุดของ IMF ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ IMF ประเมินว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของญี่ปุ่นจะมีมูลค่า 4.467 ล้านล้านดอลลาร์ในปี2570การคาดการณ์ของ IMF จัดอันดับให้ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่4สำหรับปี2569รองจากสหรัฐจีนและอินเดียแต่คาดว่า GDP ของอินเดียจะแตะระดับ 4.521 ล้านล้านดอลลาร์ในปีหน้าขณะที่ของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะอยู่ที่ 4.488 ล้านล้านดอลลาร์โดยคาดว่าทั้งอินเดียและสหราชอาณาจักรจะมีการเติบโตเศรษฐกิจสูงกว่าญี่ปุ่นในขณะเดียวกันการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของเงินเยนจะส่งผลให้ GDP ของญี่ปุ่นลดลงเมื่อเทียบเป็นดอลลาร์ญี่ปุ่นเผชิญกับความท้าทายในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนที่สูงขึ้นและการปรับปรุงผลิตภาพ
เนื่องจากคาดว่าจำนวนประชากรของญี่ปุ่นจะลดลงอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของยูเครนเปิดเผยว่า SpaceX ซึ่งเป็นบริษัทด้านพัฒนาอวกาศของสหรัฐได้จำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตบางส่วนผ่านดาวเทียม Starlink ในยูเครนก่อให้เกิดผลกระทบต่อปฏิบัติการทางทหารของยูเครนเจ้าหน้าที่กลาโหมคนดังกล่าวให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่14ตุลาคมว่าข้อจำกัดในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนี้เป็นอุปสรรคต่อการสกัดกั้นโดรนของรัสเซียปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรนรวมถึงการขนส่งกำลังบำรุงไปยังแนวหน้าและการลาดตระเวนกระทรวงกลาโหมของยูเครนกำลังประสานงานกับสหรัฐบริษัท SpaceX และประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวกองกำลังรัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวและโดรนเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่13ต่อเนื่องถึงวันพุธที่14โดยมุ่งเป้าที่กรุงเคียฟและพื้นที่อื่นๆประธานาธิบดีโวโลดีมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่าไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าจากประเทศพันธมิตรเกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธเหล่านั้นท่ามกลางความกังวลว่าสหรัฐจะยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปหรือไม่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้พบหารือกับนายแอนดี้เบอร์แนมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่กรุงลอนดอนเมื่อวันพุธที่14รัฐบาลอังกฤษให้คำมั่นว่าจะยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปพร้อมทั้งประกาศว่าจะเร่งจัดหาขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศส่งไปประจำการในยูเครนโดยเร็วที่สุดกองทัพจีนเผยว่าได้ส่งกองเรือเฉพาะกิจนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงไปทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อฝึกซ้อมกองทัพประกาศข้างต้นผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธที่14ตุลาคมว่าการฝึกซ้อมเป็นส่วนหนึ่งของแผนประจำปีที่มุ่งทดสอบและปรับปรุงความสามารถของการปฏิบัติของการปฏิบัติงานของกองเรือตามสภาวะที่สมจริงกองทัพจีนระบุว่าการฝึกซ้อมเป็นไปตามกฎหมายและหลักปฏิบัติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศหรือเป้าหมายใดโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามทางจีนไม่ได้เปิดเผยเวลาหรือสถานที่ฝึกซ้อมที่แน่ชัดด้านกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเรือเหลียวหนิงและเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของจีนอีก3ลำแล่นไปทางตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างเกาะหลักของโอกินาวาและเกาะมิยาโกะมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกและว่าในเวลาต่อมาได้รับการยืนยันการขึ้นและลงจอดของเครื่องบินรบทางกระทรวงได้ติดตามการเคลื่อนไหวของเรือจีนมาโดยตลอดทั้งนี้เรือเหลียวหนิงได้ฝึกซ้อมในพื้นที่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและที่อื่นๆด้วยเมื่อเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่15 ตุลาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายานะคาซูโอรัฐมนตรีเกษตรของญี่ปุ่นลาออกจากตำแหน่งแล้วหลังจากถูกตรวจสอบอย่างหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจากคำกล่าวของเขาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับถนนและการกระทำที่อาจละเมิดกฎหมายเลือกตั้งนายานะได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะเมื่อเย็นวันพุธที่14 ตุลาคมต่อมาเขาได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าเขาได้แจ้งนายกรัฐมนตรีถึงความตั้งใจที่จะลาออกเพื่อหลีกเลี่ยงการทำให้เกิดความวุ่นวายเพิ่มเติมต่อรัฐสภานายานะได้แสดงความคิดเห็นที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นในการชุมนุมกันที่จังหวัดโทจิงิซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเมื่อเดือนพฤษภาคมก่อนที่เขาจะเข้าร่วมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนกันยายนเขากล่าวว่าเขาได้ตัดลดงบประมาณจำนวนมากเกี่ยวกับถนนของเทศบาล2 แห่งที่นำโดยนายกเทศมนตรีที่ไม่ให้การสนับสนุนการเมืองแก่เขาเขาได้ถอนคำพูดเหล่านั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและออกแถลงการขอโทษ

ษแต่พรรคฝ่ายค้านยังคงเรียกร้องให้เขาลาออกนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าเขาอาจละเมิดพระราชบัญญัติการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐด้วยรายงานข่าวกล่าวหาว่าเขายังจัดรถรับส่งฟรีสำหรับผู้สนับสนุนของเขาในการหาเสียงเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหลายครั้งในอดีตด้วยซึ่งฝ่ายค้านโต้แย้งว่าการกระทำดังกล่าวอาจผิดกฎหมายเมื่อวันพฤหัสบดีที่15นางทากาอิจิได้แต่งตั้งนายทาเกเบะอาราตะดำรงตำแหน่งนี้แทนโดยนายทาเกเบะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอายุ56ปีจากพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลรัฐบาลญี่ปุ่นได้ขอให้เจ้าหน้าที่ทางการรัสเซียเร่งให้ข้อมูลหลังจากที่มีการประกาศว่าได้ควบคุมตัวนักข่าวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งไว้จากการต้องสงสัยว่าทำการจารกรรมหน่วยงานความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียประกาศเมื่อวันอังคารที่13ตุลาคมว่าได้จับกลุ่มผู้สื่อข่าวคนหนึ่งของสำนักข่าวฮอกไกโดชิมบุนเพรสประจำเมืองยูสโนซาคาลินในภูมิภาคซาคาลินทางตะวันออกไกลของรัสเซียเมื่อวันพุธที่14นายนากามูระคิมิตะเกะผู้อำนวยการสำนักกิจการยุโรปกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เรียกตัวนายนิโคไลโนสเดรฟเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำญี่ปุ่นเข้าพบและเรียกร้องให้มีการให้ข้อมูลโดยเร็วการปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวอย่างมีมนุษยธรรมและการเข้าถึงตัวผู้สื่อข่าวนอกจากนี้นายนากามูระยังได้ประท้วงอย่างรุนแรงต่อการเผยแพร่ภาพวิดีโอที่อ้างว่าแสดงให้เห็นการจับกุมผู้สื่อข่าวเขาวิพากษ์วิจารณ์รัสเซียที่เผยแพร่ภาพดังกล่าวฝ่ายเดียวโดยไม่มีการชี้แจงแก่ทางการญี่ปุ่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะร่วงลงไปอยู่อันดับที่6ในการจัดอันดับโลกในปีหน้าตามหลังอินเดียและสหราชอาณาจักรในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจล่าสุดของ IMF ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ IMF ประเมินว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของญี่ปุ่นจะมีมูลค่า 4.467 ล้านล้านดอลลาร์ในปี2570การคาดการณ์ของ IMF จัดอันดับให้ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่4สำหรับปี2569รองจากสหรัฐจีนและอินเดียแต่คาดว่า GDP ของอินเดียจะแตะระดับ 4.521 ล้านล้านดอลลาร์ในปีหน้าขณะที่ของสหราชอาณาจักรคาดว่าจะอยู่ที่ 4.488 ล้านล้านดอลลาร์โดยคาดว่าทั้งอินเดียและสหราชอาณาจักรจะมีการเติบโตเศรษฐกิจสูงกว่าญี่ปุ่นในขณะเดียวกันการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของเงินเยนจะส่งผลให้ GDP ของญี่ปุ่นลดลงเมื่อเทียบเป็นดอลลาร์ญี่ปุ่นเผชิญกับความท้าทายในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนที่สูงขึ้นและการปรับปรุงผลิตภาพเนื่องจากคาดว่าจำนวนประชากรของญี่ปุ่นจะลดลงอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของยูเครนเปิดเผยว่า SpaceX ซึ่งเป็นบริษัทด้านพัฒนาอวกาศของสหรัฐได้จำกัดการให้บริการอินเทอร์เน็ตบางส่วนผ่านดาวเทียม Starlink ในยูเครนก่อให้เกิดผลกระทบต่อปฏิบัติการทางทหารของยูเครนเจ้าหน้าที่กลาโหมคนดังกล่าวให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่14ตุลาคมว่าข้อจำกัดในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมนี้เป็นอุปสรรคต่อการสกัดกั้นโดรนของรัสเซียปฏิบัติการโจมตีด้วยโดรนรวมถึงการขนส่งกำลังบำรุงไปยังแนวหน้าและการลาดตระเวนกระทรวงกลาโหมของยูเครนกำลังประสานงานกับสหรัฐบริษัท SpaceX และประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวกองกำลังรัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธทิ้งตัวและโดรนเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่ตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่13ต่อเนื่องถึงวันพุธที่14โดยมุ่งเป้าที่กรุงเคียฟและพื้นที่อื่นๆประธานาธิบดีโวโลดีมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนเปิดเผยว่าไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าจากประเทศพันธมิตร
เกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธเหล่านั้นท่ามกลางความกังวลว่าสหรัฐจะยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปหรือไม่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ได้พบหารือกับนายแอนดี้เบอร์แนมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่กรุงลอนดอนเมื่อวันพุธที่14รัฐบาลอังกฤษให้คำมั่นว่าจะยังคงสนับสนุนยูเครนต่อไปพร้อมทั้งประกาศว่าจะเร่งจัดหาขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศส่งไปประจำการในยูเครนโดยเร็วที่สุดกองทัพจีนเผยว่าได้ส่งกองเรือเฉพาะกิจนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงไปทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อฝึกซ้อมกองทัพประกาศข้างต้นผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันพุธที่14ตุลาคมว่าการฝึกซ้อมเป็นส่วนหนึ่งของแผนประจำปีที่มุ่งทดสอบและปรับปรุงความสามารถของการปฏิบัติของการปฏิบัติงานของกองเรือตามสภาวะที่สมจริงกองทัพจีนระบุว่าการฝึกซ้อมเป็นไปตามกฎหมายและหลักปฏิบัติระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศหรือเป้าหมายใดโดยเฉพาะอย่างไรก็ตามทางจีนไม่ได้เปิดเผยเวลาหรือสถานที่ฝึกซ้อมที่แน่ชัดด้านกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าเรือเหลียวหนิงและเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีของจีนอีก3ลำแล่นไปทางตะวันออกเฉียงใต้ระหว่างเกาะหลักของโอกินาวาและเกาะมิยาโกะมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกและว่าในเวลาต่อมาได้รับการยืนยันการขึ้นและลงจอดของเครื่องบินรบทางกระทรวงได้ติดตามการเคลื่อนไหวของเรือจีนมาโดยตลอดทั้งนี้เรือเหลียวหนิงได้ฝึกซ้อมในพื้นที่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกและที่อื่นๆด้วยเมื่อเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น